ta ra ê ê ô nô bê nha ga hàm dô nành dô tô tô tê a la tê tô ta bô ngô a lam tê kê ni an tê đa bán ran sa bô tê đa ran bán ran dô nành dô tô ตะแรงตะลอดแม่นตะรังเนอันไปดูนี่ลันลายเอาไปกะเพื่อมาเป็นอยู่อยู่ตูนไม่ได้ฟ้าไม่บัตรมุรังอันจะในบัตร

จากอนาอาเอ็นยูดีมันโซนรถบาร์นาบารังโฮรถบารองโอ้สุดท้าย

0: ติละในนรุราตาละลัง
1: นังตา
0: ในตัวนางเนียงตาในตัวมันเนียงเลนีปัจเจอไป
1: นังตา
0: ในนายนรุอนาคต

มายานนลอนิโกมายาปิดาวโจลันบัวตาลันมาเบตุนีลานุโอยนิมารีมันดาวลินาตาแห่งแลนคุณดาวลินีในลุนีลับเบานาเตลาโอรันมาไลลันตาไวอยู่ยานมาอุ่นมาไลลุนี